0: านี่เห็นปลาได้กาเท่าแล้วถ้าปลากรอบแค่นี้ได
1: ้พอละปลา
2: ไหลเ
3: ต้นกันกันกัน
2: กันกันกัน
3: กันกันกัน
1: ฟัง一下，我们才搞不懂。